0: 画的。
1: ก็แล้วนี้มื้อตอนนี้จะปลา
0: ตรงมา
1: ไหนเนี่ยยังกันตรงนั้นไม่จะปลา
0: เอากําก็ปลาอันเค้า
1: แล้วท่านคะก็แล้วนี้มื้อตอนนี้จะปลา
0: อันตรงนั้นเอาไปกินที่นี
1: ่โอเคเตรียมมากันที่สลากนี้penampilan apa nih Kak Lila? Habis ini ada dari TK Anda ya nih yang akan menyanyikan lagu Belanduk. Mana nih teman-teman?